0: นี่ยิ่งไปกันมึงมึงก็มีว่าจะมีว่าน
1: ั่นในคิ้วไหน
0: เจ้าเนี่ยเขาเสีย
1: นั่นในคิ้ว
0: เข่าดันเนี่ย
1: เข่าดันห
0: อเอาเหรอเอาว่าคือจะจินเฮง
1: อันนี้หรอที่ปุ่นอาเซียนนะ
0: ฮะ
1: ที่ปุ่นอาเซียน
0: ว่าจนอุยโอชิบว่าคุณเนี่ย
1: อายุ
0: ตัวเสียงเนี่ยเฮีย
1: อันนี้ห
0: รอเอาว่าเฮียแต่ผมก็ลองเนี่ยชื่อว่าชิมกุศลอันนู้นโหอันตึงอ่ะจำเลยเดียวอันที่มาเจ้าขับเฮ็ดสง่า
1: จากนั้นในคิวเอ็มบีก็จินยังนะ
0: เฮ้เฮ้เอาลงโจ้ยแจ่ใส่ฮะ
1: โจ้ยแจ่โจ้ยแจ่โจ้ยแจ่ชง
0: เฮ้เอาว่าเอาว่าคิวแจ่ให้เลยจงในโปยงเอาว่าจีจะสาได้กันใส
1: ่อันเถอะอันเถอะ
0: ไอ้เจ้าเพี้ยนแจ่หนังเนี่ยย้ำแจ่แต่เดียว
1: อันนี้เหรออันนี้เหรออ
0: ันนี้ไปกินน่ะ
1: อันนี้ไก่เหรออันนี้ไก่เหร
0: ออ๋ออันน้องเม้งเกอไปไก่จิได้ไรเจ้า
1: อ๋ออ่ะเดี๋ยวไหลเป็นตัวอู๋นั่นในคิวเอ็มบีไหลเป็นตัวเท่านั้น
0: เดี๋ยวไหลที่เจ๊ต้องเล่นมึงนี่เอาไว้ใครก็อ่าวว่าเดี๋ยวไหลมึงความมันหมูน้ำเบื่อเฮียงงี้อาจจะให้เจ๊โจกได้เจ้าหนุ่มเจ๊โจกิน
1: อ่ะอันนี้ห
0: อครับเ
1: จ๊เจ๊โจกใจนะอันนี้บีก็จึงก็คิวเอ็มบีอีหูหึงมามันจะนั่งอีเชียงเลยคงน่าไปก่อเชียงกู้ขี้ควันหอย่าจ่าหูหึงนั่นเชียงกู้ขี้ควันจะได้ก่อจง开始退化吼，唔是干那单一一个问题，而是其他诶一个综合。所以讲，那边食有效诶吼，再食荤吼，人袂喘，这个膨脯啊吼，开始加用起来了吼，包括其他，你都要有配合吼，人身躯有够的维他命才 B 呀。那个 Q and B 就是 B 迄个综合吼，身躯有诶无诶需要诶吼，拢甲你供应无打紧。咱有咧上需要，人若有诶吼，诶天然钙吼是身躯上好吸收诶钙质，个咧天然钙，伫咱诶 Q 内面，咱诶 Q 米内面吼，伊个一个富含都是真好，毋则医生讲要食这台食富含吼，富含钙除了即个器官了吼，伊身躯比甲即个器官配合拢顾会着。到咱诶美国进口诶 Q 米 ，Q 米吼，指定有帮指名，人来小寡有货。行路小可白白喘喘吼，那不就改成无啥拄好人无开门啦吼，迄就即个澎湖啊，还要注意哈。咱的美国进口的起源米爱食，人伫美国买了相当好，上侪人买吼，到内面的成分实在啦，顾你真会着吼。美国进口个的起源米，起源米，那不详细看下问，0800-868-9999，0800-868-9999，问我着，没有着，唔当开冤枉钱。好，谢谢，以上广告。